ายนะคะมาเห็นอาหารนำนำกับปุ้นนะน้ำมันในถาบางเขาหุ้มมาเล่นเลยนี่บางอะไรไปไปรถเดินนานไหนก็เห็นไม่หมดตัดตัวกายนะมาถ้าก็ปฏิบัติงานตะกร้าลงเอาไปแล้วนี่อนาคตจะเห็นไหมนะนะมาตั้งไว้ตัวมาตัวกายก็เห็นนี่เดี๋ยวให้แม่ตั้งนามาเกี่ยกายเดี๋ยวตุลอนามนะก็ให้เรางานนี่วัดตลอดกี่สัปดาห์เราลงมาเป็นนาอ่อนนะจะบางไหนตัวจะเห็นไหมอีกก็เต้นนาลาเอะมาลุลุตัวเองเราจะให้เราการนัดชุกแต่ให้ตัวบางหามมาเกี่ยนาบางไงเนี่ยก็เตะฮิปฮักปิดตัวไปเตะวินสปอลอะตุกิลาวนี่แต่ตัวเฮียเฮ็ดแต่ตัวเรากินลันนี่ยังก็ที่มันจะรุตไตก็จะตัวนายนี่ไอรุตไตโอยูไลก็จะไปเฮ็ดไอ้นี่อันนี้เราเต็มที่เนี่ยไปเฮ็ดแต่ตัวก็จะไลเต้เอเลสที่เบสคอสนี่ก็จะกงเต้นนะก็ที่น้อยอีเรมเวร่ายังก็จะไปกันเต้นเลยก็ให้กันลังอ่ะก็ให้กันลังอ่ะอาตุกจะตัดตัวกายก็ตัวเกล้านี่บอกจะไปกันเต้นเลยก็ให้ก็ที่น้องอ่ะก็เต้าหังอ่ะนี่ก็เต้นแล้วไปเฮ้ก็ที่น้องก็เต้าหังอ่ะมองตัวไอ้ก็ตัวเกล้าขายก็ตัวเกล้าปังก็ตัวเกล้านี่ก็เฮาเฮาใช่ไหมก็เต้ตัดตัวที่ว่าเห็นแต่มาหุ่นตะกมาคุยหิบว่าเอ๊ะคิดลิปตุเป็กตัดตัวคิดเขาก็มวยลาวตัวก็เราคิดตอนนั้นมีทิ้งอ่ะนี่คิดเขาหน้าคงอาบิดตัวมาให้เกออับปีมาให้อับปีงานตั้งอัตตาอินาคิดน้องเอาหุ่นมันเลี้ยวไอ้ก็เต้นน่ารักเฮียวตัวไอ้ก้าวไอ้นักนักกับเฮาเราเราเป็นนักกับเฮาที่เกจินี่บอกนักที่เกจิแต่ที่เกจิเห็นเราเรื่องเฮาหูดตาวเอร์ตัวไอเตอโม่เอร์ตัวไอตาวนี่น้าวายงอมาลาบเดียร์ฮิเวฮ์เวเตนี่วายนี่เฮามาเลียเตวายน้าวายงอมาเย็นนักติโกงะเขาเลยเตวายยัยก็เตโกงะมาให้กับปากไอตาตาวาเล่ก็เตเลี้ยวงาอามีน้า security เตปอนี่ไอเย็นน้าวายงอุ้มมาเลยนี่ลอตเตวายเล่เขาเลยทำติโกงะเตนี่นี่ก็เตนเอลตัวมันจุดเต็มที่เราไม่หุ่นหมดสิ่งนู้นแต่ก็เตะอาเฮลไม่เราหมดเราเราต้องให้หุ่นสิ่งนี้ลดตัวนี้ยังไม่กินนอนเราลดเต็มนะก็เตะน่าละก็เตะบางเตะน่าให้ตัวยาวก็มลก็ให้นักกันให้เราเป็นนักกันให้เราที่เกจิต้องให้ก็เต้าที่เกจิไว้ที่เกจิลาเตน่าเอ๊ะก็เลยเตะตุ้ยตุ้ยอะตุ้ยเราไม่กินต้องเกจิตุ้ยนี่มาไก่ลูกก็ต้องยังไงก็มาเต้าก็ตุ้ยลูกก็มาเต้านาที่นู้นเย็นนะฮอกี้เกนาที่เกจินักกันเวลาเต้าเรานี่ตุ้ยลูกเราไม่กินต้องให้ก็ผมถึงลากมาเต้าวิเตะอีหลอดตัวเตนี่เตเป็นกับแคนส์นาที่นู้นก็ต้องยังไงก็เตะละก็เตะเขาตู้เราต้องหันเราไปแต่เฮ้ยเขาเด็กก็ยังงออ่ะตุ้ยงออ่ะตุ้ยมันก็มีอะเต้าลูกเฮาเฮาอันนี้มันก็มีอะเต้าลูกหลังนี่ก็จะตัดตัวที่มาขับตัวไปหาขับตัวเต้นไงที่มาขับตัวเต้นไงถูกโลเอ็มันก็มีแต่เฮาปฏิกาให้ค่อยคิดแต่ตรงนี้เฮาสิเกจีนะเฮาปอลเลเอ็มันก็เต้าที่เฮาจะตกกันนั่งสิเกจีนี่แต่ว่าน้องเฮาเต้าที่เฮาจะตกกันให้ตรงนี้เฮาสิเกจีแต่ก็ให้ค่อยเฮาสิเกจีก็ค่อยคิดตรงนี้เฮาโมเลก็ตรงนี้คิดว่าตัวเต้นตุ้ยตุ้ยเป็ดก็เล่าเต้นไอตัวเต้าสิเกจีนี่ให้กันละก็ยังนี่เอาวัวเป็นนี่กายงั้นก็ว่ายลาวันนี่ตัวเกี่ยมหักไก่ล้วนเอาก็ตัวเฮาเตน่ะนี่เวลาเลี้ยงตัวจะไม่เฮาวันโน่มาให้เกี่ยวไปเฮาไอ้ก้อยนี่คิดตัวเกล้าอีกตัวเต้าเฮาเอาใจก็ให้ออยเตลเป็นฟันเรซิ่งมาตัวเกล้าเอาเกล้านี่นี่ก็เตนี่ก็เตหิบักตัวเตนี่อีกตัวเตรถตัวนู้นก็เต้าเฮาอย่าอยู่ไหลนี่ก็เตน่าไรเฮาตัวยาวก็มุลก็นับป้าเขาเกี่ยวกับน้ำมาตัวโอตุกเล่านี่น้ำมาตัวโอตุกเล่านัตมาน้ำน้ำมาตัวที่เขาเห็นปนหักไอ้ลูกเกี่ยวกับเตตาเตงงโง่เตนเนี่ยมันเตตาลูกแห่งงานนี่ว่ากลักตัดตัวนัตมาน้ำน้ำมาตัวกลักตัวไปเย็นนะตับกี้มาไก่ลูกเกี่ยน้ำเมียจุ๊บปูว่ากันนี่ต้นโอตุกเล่ากามันจะให้กูอินโพเลงอันนี้โพเลงอะไรนี่เอกิตยาตุกเฮกิตกลายกิลาตุยกุตตงไม่น่าที่เกจีนี่ว่ากตัดตัวเฮงตัดตัวเก่งเอานี่ตัดตัวเกี่ยเฮงก็ไปหอยนักนอกตาโตเอฮอกไกโลอาฮาลาวนี่เกียวไม่เฮอทีนะตะกะดาวมาวอนี่ไฮนี่ทีนโอเคเฮเปอไมนี่นี่ฮาโมนี่ตองันตูบาลูบิฮิตนาวางามายนานี่ก็มอลเลก็นี่ก็เต้นนัดเตเมย์ยอดตัวเองว่าโมเลจะปอดชิมายก็จะปอดชิมายนี่ฮะนี่ให้นักการเมืองเราเห็นเวลาทั้งหมดตรงแต่ก็เห็นว่าก็เฮ้ย
luhak to kai nga hokai loki a wo ki nga heko tanga ni heko tanga wak ta tau e he ma hai ke ke hau ta te hitu klau ta klau na pao te hong lak mato hong ite lau lau ta ki si amato ti ke ti o lak mato kamek na ki e tahi providers ni ki e tahi ta la ke he ke he ngalu lue ma tau tua ma ki toke lau ni ko te nga te hoi te hoi nga vela e ma tau lai te ke kela kai e he a ki mea mo hi le mo hata to e hen kar lu e ni ko te na la e jo jo to a ni ko mole mole te si le vai a he ni te le vai vai a he o te to nai te a he hu tahi a he to nai hu tahi o yu lai ni te na winga o ta to i va te na ni ne la te to nai ni te na ta mo mo e ni mai te to nai nei tai au ta to na ni mar mal te tu a na ra ve na hunga hu a he lu a he lu ni ko mona mo le go hoi hoi yo hao ni a wa ko te po ki tai ni te proklamu na ba nga mai hakai do e hakai do a u ma le la to yen hoi hao ko te la u ni a wa ko te la u mai huru he ko he tu pe tai ngo le te na ai ni te na winga o ta to i va te na ni ne la te to na ai ni te na ta mo e mo e ni mai te to na ai nei tai au ta to to na ni mar mal te tu na ra ve na hunga hu a he lu a he lu ni ko mona mo le go hai hai yo hao ni wa ko te po ki tai ni te proklamu na ba nga mai hakai do e hakai do a u ma le la to ye hai ya ko te la ni wa ko te la li mai huru he ko he tu pe tai ngo le te na ni kai e ki te ato to aloha te to oho ki toke lau te heko toa heao. Ni wale mai, na heke heka tali ke ni pe i te punga te ia he mai au ke puli hoka piki tatou o hi hai hoka oho, ni heka kia mato tau lihe ni. Na heke hiri pe hea hea tatou nuku e hoai mo au po mo koe, ka lea vea hea ta au e hoai mo toku nuku. Hea ta au e hoai mo toke lau au ki lani. Ni ko te ia la. Ni ta lai heka tali ke o mai, ngat no kehe oi ati ake toke lau hea i kukita aua, ko nga toke lau e ka matarwa ki tātenga lunga ke hoau ma ati ake i a toke lau au ki lani. Ko te la, ni po koe la lawai ruto nga nuku, ko te nga ka lehia, ni ko ki tātou uma ko te toke lau. Hau ki lewai la la ye ia i koe, ko nga vai nga uma leho a tino, mo te le lei o tanga ta toke lau ni i au ki lani. Ni o te la hea tu ai au ni, ka mole mole ko, ni e kala ngātu mo te haka loalo e kala ngātu, Mateloto ni mateloto nau nau ni ka hai ko ki ia tiketi ni hau ki te hiva. Hau ki te hiva kau mai to ka inga ka mai a wo ni ka hai ki tai hau tiketi to tongi tai minei ni ka mole mole ko ki tātou hai hau mō te tātou ho moe moe ki o la tia pēia ia to ke lau au ki lani. Ia nā vanga ie nei hoka tino lava tātou ki te eka tāua te talo ni ke ke hoko manuia nga tāpena penanga ke he ai ni vāenga i ono hape vehi ma lama lama i tātou vi ke he hap ni tātou mai e hoka nau mu moko ma haka moe moe mu tātou hia hia ke hea poti tātou hiva te nei ni haka lare ni vāenga e ono haka polenia ko ke tātou i tātalo ma tu haka tahi ma ole ke tātou atua ka haka manuia mai nga tāpena penanga ke lei te tau te hato nai ke lei nga vāenga umani haka mume haka tino wa ke tātou e olo hia hia haka tahi ke tātou e hai mele lei ke tātou huki e hoka uma le lei nga vāenga umai e nga ni ko tēnā lahe hatu a ia mole mole ko ni mātore tō lihe ma luti tēnā me vai ngā haka ma maha atu ka hei kua tau ni aurua tiketi haka tau ni aurua tiketi haka i loa ki aurua wō pera mga te pita te leiti o ni hei kua pukai hea tau laulau dongi ka i te ava noa ni ia ma kua hei kua lono mai ki tau tai minei hea aloa ki aloha ngia lava te ngongo atu te nei ni na he mi tau hea wei he poti ni wahu la he ngata koe hea u koe la kei kau lelei te ngali ka ona atungi kua mpita pena wa hea aoni e iei te tongi mo te urunga a liki e o mai e pea ni ngi lahenga tai te nā e ni e huia huia e o loho hei loaki ki tangata uma e hiva ni e nā vanga vea nā ni e nā e hai nā e nā mahino e kite maki kila he nga tai te nā e hui te tongi mo te tau titi po e hohine kau lelei hoki nā hati tanga uma he nga tanga nā la kei ko nā he kaha nā vanga uma e nā vanga lahe tau malo ni tau malo toke lau toko ai hoki lahe tau malo e ono mea ma kila atu ko ia te kua manu malo ona ko ona la kei ia mnaka tinonga kei kehe lava e ni te pūlea ka e hoki la te huia huia nga vanga mai e nani vanga lai